0: มอขอสอคันนี้เหลียนหันจังจนสั้นมิ่งเหมือน
1: ใช่แล้วที่ดินไงง่องเลยเน
0: า
1: ะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหยาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหยองบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันหยังเนาะอันบุรีนางนะ
0: โอ้กะยานางหันนี
2: ้โอ้ยานางบ้านเฮา
3: เอาสิซะฮะว่า
2: จ
3: ะเฝ้ากินของเฮายางเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี้สิเสียดายเด้ของแซ่บ
2: ๆแม่นแล้วเนาะโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีได้แม่เว้ย

0: พวกเข้ามาน้ำกันเนี่ยเมื่อไหร่เราจะเป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากมูมูโต้บ่ต้องบอกเด้อมูโต้บ่ฮั่นจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ่
1: บ้านเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มีแต่หวีไงนี่ตาแกครับตาแก
2: มีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางกั้วไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางกั้วขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกงงไปทางน่องไปทางน่อง
1: โอ้ย
3: หักว่าสิเขาร้านละมูเฮ็ดจังไดบาดอ่ะพุ่นน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกศีลมีเส้นสันตัว
1: แม่นแล้ว
4: อันกล้วยซุ่มนี่เขาว่าท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเองครับแปะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลื้อนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลื้อน่ะ3 3
2: พวกอีไรพวกไม่รู้ลื้อไหนอ่ะ
0: บ่ไปจะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกข่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกข่อย3คนนี่ล่ะที่มันจะสักไม่ลือโอ้อ้วนเน
2: า
1: ะ
0: อ้าวๆๆเอาฝากกินฝากกินไป
1: ฝากกินเร็วๆนะ
0: เดี๋ยวบ่ทันรถ
1: ฝ้าวะ
0: เดี๋ยวเขามาไล่ตัง
2: ค์แหมเฒ่าแก่ครับมาไล่ตังค์ให้ผมฟ้าว
5: เตี๋ยวๆพ่อขอลาก่อนนะเตี๋ยวนะ
2: พวกอีไรทั้งเตี๋ยวทั้งพ่อพวกไม่รู้เรื่อง
1: มีหน้า